สงับอีกจิงรวยจงอีมาพี่เดลินคาร์มุนัยเป็นจีดแล้วก็นุกนูรุงักว่ามันสงับงักว่ามันเป็นสงับสงบหายาพีบัดกุมจุรุอีกยิงกระสังกระจงพีกุมจุรุยาพีกองพีดาบัดนิลายโยสกวีกับเมสเซจกับองไฮกระสังกับกับเมนบัดกับสงบตนัดยาพีงาอีวันเบียงเล่นสงบหาเป็นเต็มกระจิงรวยจิงอีสกุนบัดเป็นสงับสงบหายาพีบัดยาบารอคุบเลยยาพีรุกุมจุต้องยิ่งสงับอีกนิกระจิงรวย

0: บัดกะเบเฮียร์กะลองขัดพระดีกรีเซลเซียสฮัสโซรากะบะกิวกะลองอาร์ฟูอาร์ปอยน์ไลดีกรีเซลเซียสบัดกะเบเฮียร์กะลองขัดคันไดปอยน์ไลดีกรีเซลเซียสฮาอุมยัมกะบะกิวกะลองอาร์ฟคันไดปอยน์ริวดีกรีเซลเซียสบัดกะเบเฮียร์กะลองอาร์ฟเวปอยน์พระดีกรีเซลเซียสคือจิงฮับสลับอัชลองกะลองนอตปอยน์ไลมิลลิเมตรฮัดดูพระชิตังเฮนเนมสเต็ปฮัดเดียนพระชิตังตัดฮัดดูบรายโยกันเอกจิงติบกะลองว่าอุ้มดันกจิงหับสลับฮัสโซรากะลองชิสปะพระปอยน์ริวมิลลิเมตรฮัดดูพระชิตังเฮนเนมสเต็ปฮัดเดียนกับพระชิตังตัดฮัดดูบรายโยกันเอกจิงติบกะลองขัดอาร์ปอยน์พระมิลลิเมตรฮอมยำอุ้มดันกจิงหับสลับตัดฮัดดูพระชิตังเฮนเนมสเต็ปฮัดเดียนกับพระชิตังตัดฮัดดูบรายโยกจิงนี้ยอเอกันเอกจิงติบกะลองว่าอุ้มดันกจิงหับสลับจิงลอบกับหนึ่งฮัชลองกะลองพระพุสันนักชิสปะมินสเต็ปบัดโยพโยนาคาชิสปะระจันเมียนกจิงลองจงกสุนเป็นฮัชลองบัดฮักกีบันตากิบมอร์จันจงกากันดอนกจิงฮับสลับบอมลุมาลาบัดกิกัดดูกันนี้กิจักกากจิงมหามกันดอนกจิงตีอุปทัดกจิงทวากะเลเลบัดกจิงฮับสลับกับบจูร์ชูชูฮักกีขันยัดกิจักกากิดูกิลองกจิงลองจงสนิมเนงคุมบาลาบุดักมันตากสิกันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ชิลอง
1: Hey, Ribor! Me pay li yuli ito ko doon. Me nga pet baka doon em ko to ko siya plus F. Plus F ayuli kata. Mi tip, haka baam ka bangi baam lada dunay ki nutrient bat ki vitamin ka kataya ka met ka bor perkat wat ya kikam ki jam baman ka singiru. Te, haba pitir ukha u ata kamlu ka umpenyang na gadut ki badon ya ka siya plus F ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam na ki tiyar ki badon ya ka siya plus F na ka banta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura bat ban yo ka jing muntoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: पापा लाइए 3000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: Kumulai pi baro ki barlong nong sngap. Gani kide ka Akashvani Shillong ka buhan shpi. Now lies pa south nyo point to our meter hong medium wave. Ubay ringkat bat upras pa antropasaw kilohertz.

อีพีเดียสงบายพีบารอกิบารลงน้องสงับเชกโปรแกรมกิสาวสมัยหากโปรแกรมกิสาวสมัยบัมเบนตากิจันมีดเงินวาลามชพีกิจิงเอกรันบัดอีกองราซาเลนดาดิงดออีแอสซิสแตนต์แมเนจเจอร์เมกาเลียแฮนด์ลูมแอนด์แฮนดิคราฟต์ดีเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นกิจิงเอกรันฮัลโลร์กะแฮนดิคราฟต์คุ้มกัลลัดโยจิงกามัยตุมันตางเงินชาชกวารีกันอีกิจิงเอกรันคุณเลยพี่บาร์โรคีปาร์ลกน้องสงับหากโปรแกรมกิจงี้กับมินตากิจันมีดกับโปรแกรมกับไอเดย์ปัดกับรูคอมบันชนาอีกีเตียร์กีตาร์ดักกิคตีและนี่กีจิงชนาคตีหากสตูดิโอกิจงี้กับดอนยาอีกองราซาลินดาดิงโดอีแอสซิสแตนต์แมเนจเจอร์เมกาเลียแฮนด์ลูมแอนด์แฮนดิคราฟต์ดีเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นบัดเงี้ยกันบัดอีกองดิงโดอากับไอเดย์ปัดกับไว้ในกับพังบัดกับตากันได้กับแฮนดิคราฟต์กุมกัลลัดยอจิงกามัยงักเรียนบักนี่ก็จิงเอกเรียนกันลงก็จิงมันตัวเอกีน้องสงับกิบาชาสกอร์บัดกิบาสนุตนัดบันเทรย์กินี่กิคัมทันกิตีและนี่กิคัมกิบาคิชนาดิกิตีกิจงกีแล้วก็ลงเด็กิเซียดเนี่ยเด็กิโนกิโนบักกันละมันลงก็จิงมันตัวเอกีบักก็จุกปอร์กับบันเกนเตียวยากะกามัยกับกัจจิกิจงกีเด็กก็มันนิ่งกองอับเนียนสงบไปพีกองเช็คโปรแกรมกันนี่ก็ปอร์ฮักจิงเอกเรียนกิจงกีกับบัมมินตากิจันมีดพิลาบันบัตไอชัวขันยาเครนชปังกันนี่ก็แฮนดิคราฟต์บุญเซียนกิเป็ดตั้งยาค่ะเป็นตาจงกับคัลเจอร์และนี่ก็รีดีกับดุสตูร์